0: Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเคลมเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: Feel Icy Cool

0: ิมพัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
1: หลายๆคนนะคะเริ่มมีปัญหาสิวมากวนใจใช่ไหมเพราะว่าอากาศชื้นนะคะก่อให้เกิดเชื้อโรคแบคทีเรียที่มากกว่าปกตินั่นเองค่ะให้คุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่อ่อนโยนต่อผิวนะสองก็คือทามอยส์ไรเซอร์นะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงเพื่อไม่ให้เกิดผิวอ่อนแอนั่นเองเลี่ยงแสงแดดแล้วก็รังสี UV นะคะเพราะตัวนี้เป็นตัวการที่จะทำให้ผิวเราหมองคล้ำค่ะแห้งกร้านและก็เกิดความมันส่วนเกินขึ้นบนผิวหน้าได้นะคะทำให้เกิดสิวแล้วก็ผิวหมองคล้ำได้เพราะฉะนั้นทาครีมกันแดดเพื่อให้ผิวมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะและก็สุดท้ายนะคะเข้ามารับการดูแลผิวกับโปรแกรมพิเศษที่พิมพ์พัฒน์คลินิกได้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าค่ะ Protection Cleansing Mood นะคะทำให้ผิวหน้านั้นไม่มีการระคายเคืองแล้วก็มีวิตามิน B5 B3 ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นนะคะผิวไม่แห้งค่ะและก็ยังมี Silky High Protection Sunscreen นะคะ SPF 50PA++ เป็นผลิตภัณฑ์กันแดดที่สามารถเสริมประสิทธิภาพกันแดดได้นานถึง8ชั่วโมงค่ะมี Physical Sunscreen นะคะที่สามารถช่วยปกป้องนะคะและเป็นเหมือนเกราะสะท้อนรังสี UV ไม่ให้แสงแดดทำร้ายผิวเนื้อกันแดดนะคะบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวแวะมาได้เลยนะคะพิมพ์พัฒน์คลินิกอยู่ถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์หมายเลขโทรศัพท์0937673999ค่ะ
0: พิมพัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห
2: ์ Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97

0: Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: พิมพัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอสไซน์พิมพัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไตร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไตร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
3: MGen Next บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGen Next ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
4: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูกจ้ะน้องแอร
4: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
5: ก็ถูกอีกแหละ
4: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูก
4: ถูกอีกแล้วเหรอ
5: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
6: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลาสเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
7: Feel Icy Cool

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: Slow it down like an old cassette Now cause I don't wanna go back homeTake a breath of the ocean air, let it in and feel the afterglow.

0: Feel Remind
1: โดยพิมพัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิม

0: อย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 น.ถึง 13:30 น.โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
3: MGenex บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGenex ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
2: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพ์พัฒน์คลินิก
4: ขณะนี้เวลา8 นาฬิกา

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: feel icy cool

0: หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงความเป็นที่สุดนะคะของเทคโนโลยีความสวยงามเนี่ยสำหรับระยองบ้านเรานะคะต้องยกให้หวานหวานเวลเนสคลินิกค่ะอัปเดตเทรนด์ใหม่นะคะมาแรงก่อนใครเสมอเลยทีเดียวและก็ล่าสุดนะคะวันนี้พบกับเทคโนโลยีแรกของโลกค่ะ2คลื่นความถี่ยกกระชับและก็สลายไขมันนะคะเซิร์ฟเครื่องแรกในจังหวัดระยองค่ะเทคนิคเดียวกับเกาหลีนะคะคุณหมอบินตรงสู่เกาหลีเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี้มาให้ชาวระยองแล้วค่ะแวะมาใช้บริการนะคะที่หวานหวานเวลเนสคลินิกจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรนะคะและถ้าหากว่าคุณอยากได้โปรโมชั่นดีๆคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกเปิดบริการตั้งแต่ 10:30 นะคะจนถึง 13:30 ค่ะปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะที่0934542652ค่ะหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: คือ number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุ กับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุ กับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอสไซน์พิมพ์พัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
1: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: Feel Hit in the World. Feel Hit in the World. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: Line Man Food
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Breathe ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิตี้เพล็ก
1: ซ์แสงทองระยอง
2: สกายฮิลล์คอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marche ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
3: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
5: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนคอ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพัฒน์คลินิก
0: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และเฟซบุ๊กเซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
5: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
6: feel icy cool

0: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: #1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลโทราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลกดูอัลเว็บแลงสองคลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: For all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake

0: ลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจ
1: ฉลองครบรอบ5ปี
0: Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
2: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนค.2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
2: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
6: Feel Icy Cool

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
3: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลาสเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Icy Cool

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

Feel Remind Feel Remind สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล
2: 97
3: ปัญญาการยนต
2: ์พลอยระดาคลินิก
3: ศูนย์วีคอนรับเหมา
2: เซกิซูชิบาระยอง
3: ออฟฟิศเมดพลัส
2: ทอดมันทองสร้อย
3: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
4: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
5: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ย

0: ชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
4: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 13:00 Prefix your confidence prepare smart fitless เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ขณะนี้เวลา 11:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: ย้อนสมายเดนทัลคลินิกฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
1: คุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะคิดว่าถ้าหากว่าเราจะทำเซรามิกวีเนียร์สวยๆแล้วเนี่ยก็จะต้องเข้ากรุงเทพเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ไม่จำเป็นแล้วค่ะคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงกรุงเทพแล้วค่ะเพราะว่าที่ Beyond Smile Dental Clinic ระยองนั้นเคสวีเนียร์ทุกเคสนะคะดูแลโดยทันตแพทย์เฉพาะทางค่ะวางแผนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะคะเพื่อให้คุณมั่นใจได้ทั้งความสวยและคุณภาพเพราะว่ารอยยิ้มที่ดีนั้นไม่ใช่แค่ขาวแต่ว่าต้องดูเป็นธรรมชาติด้วยค่ะและก็เหมาะกับใบหน้าของคุณนะคะและตอนนี้ค่ะเซรามิกวีเนียเพียงซี่ละ 13,000 บาทเท่านั้นพร้อมกับผ่อน 0% นานถึง6เดือนค่ะแถมฟรีนะคะเลเซอร์ปรับรูปเหงือกมูลค่า 10,000 บาทและก็ฟรีรีเทนเนอร์อีก1ชุดโอ้โหแถมเยอะมากนะคะรอยยิ้มระดับพรีเมียมนะคะวันนี้อยู่ใกล้คุณค่ะที่ Beyond Smile Dental Clinic ถนนค.2หลังแหลมทองระยองค่ะโทร0950458999ค่ะ
0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
2: Feel Remind Feel Remind
3: สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไตร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไตร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

นับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook

0: ผลิตดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242161
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
0: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอFeel 97 ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
1: ออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณนี่คือสโลแกนของเรานะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับมีแพลนที่จะสร้างบ้านกำลังมองหาบริษัทสร้างบ้านหรือกำลังมองหาช่างที่ไว้ใจได้เลือกใช้บริการบ้านคุณธรรมนะครับเรารับสร้างบ้านให้กับลูกค้าด้วยวัสดุอุปกรณ์ตรานครหลวงและ SCG นะครับใส่ใจคุณภาพตั้งแต่ฐานรากใช้เหล็กมออกได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับโครงสร้างแข็งแรงได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมบ้านมีคุณภาพสร้างเสร็จไวสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเลยนะครับและที่สำคัญนะครับบ้านสร้างเสร็จตามกำหนดโดยระยะเวลาไม่นานนะครับอย่างเช่นบ้าน1ชั้นไม่เกิน150ตารางเมตรเราใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง 4-6 เดือนเท่านั้นนะครับบ้าน1ชั้น 160-300 ตารางเมตรระยะเวลาในการก่อสร้างนะครับ 6-10 เดือนเท่านั้นนะครับบ้าน2ชั้น 160-300 ตารางเมตรระยะเวลาก่อสร้าง 8-10 เดือนบ้าน2ชั้น 300-500 ตารางเมตรระยะเวลาก่อสร้าง 14-18 เดือนจะสร้างบ้านเล็กมินิมอลหรือจะสร้างบ้านโมเดิร์นขนาดใหญ่นึกถึงบ้านคุณธรรมนะครับลูกค้ามีงบเท่าไหร่เราสามารถออกแบบได้ตามงบประมาณของลูกค้าเลยนะครับบ้านสวยมีสไตล์ทันสมัยแน่นอนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรมาปรึกษาเราได้เลยนะครับผมที่เบอร์084-094-1074ติดต่อคุณโดมนะครับและ095-469-0222ติดต่อคุณออยนะครับหรือจะคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage พิมพ์บ้านคุณธรรมได้เลยนะครับ
0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
2: Feel Remind
0: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
1: ห้าปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
2: Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
3: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
4: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 1:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณคุณผู้ฟังคะในยุคนี้นะคะไม่ใช่แค่ดาราถึงจะเปล่งออร่าได้นะสาวสาวชาวระยองก็สามารถเปล่งประกายออร่าได้เหมือนกันค่ะปักหมุดจุดพรามกับนิวออโทรพีพรามค่ะยกชัดลืมเจ็บอยู่นานมั่นเกินต้านนะคะไม่ว่าใครก็ใช้ออร่าได้ด้วยโปรแกรมออโทรพีพรามนวัตกรรมตัวท็อปของยุคเลยค่ะที่จัดเต็มทั้งฟังก์ชันและผลลัพธ์เครื่องแรกของจังหวัดระยองนะคะที่หวานหวานเวลเนสคลินิกไม่ว่าจะเป็นผิวแบบไหนเราก็เอาอยู่นะคะไม่แบ่งอายุมั่นใจทุกสภาพผิวค่ะไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นเห็นผลทันทีหลังทำนะคะแล้วก็อยู่ได้นานถึง1ปีเพราะฉะนั้นใครอยากเป๊ะให้สุดต้องมาจัดแล้วนะที่หวานหวานเวลเนสคลินิกจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรค่ะอย่าลืมนะคะคลิกไปดูโปรโมชั่นดีๆก่อนที่ Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกเปิดให้บริการ 10:30 นจนถึง 13:30 นค่ะสอบถามได้เลยที่0934542652ค่ะหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: Feel hit in the world Feel hit in the world อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุก

Feel Remind Feel Remind สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: ปัญญาการยนต
1: ์พลอยระดาคลินิก
2: ศูนย์วีคอนรับเหมาก่อสร้าง
1: เซกิซูชิบาระยอง
2: ออฟฟิศเมดพลัส
1: ทอดมันทองสร้อย
2: ทิมมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจ
2: ฉลองครบรอบ5ปี
1: Beyond Smile Dental Clinic

0: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-Passดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: พิมพ์พัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
1: ปัญหาหลุมสิวนะคะเป็นปัญหาที่สาวๆนั้นเป็นกังวลกันมากค่ะเวลาที่สิวนะคะโผล่มาที่ใบหน้าของเราเราก็จะรู้สึกว่าหมันเคี้ยวจังเลยอยากจะบีบใช่ไหมคะอยากจะไปแกะบ้างล่ะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเกิดเป็นหลุมสิวนะคะแก้ยังไงก็ไม่หายสักทีค่ะปัญหาจริงๆก็คือเกิดจากกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อหลังเกิดสิวนั่นเองค่ะที่ไม่สามารถจะสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อหรือการสมานแผลที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะทำให้ผนังกำพร้าหายไปบางส่วนนะคะจนเกิดเป็นแผลเป็นกลายเป็นหลุมสิวมาปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโดยตรงดีกว่านะแวะมาที่พิมพ์พัฒน์คลินิกนะคะเราใช้เทคนิคพิเศษของคลินิกในการรักษาช่วยรักษาหลุมสิวนะคะพร้อมกับกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยค่ะให้ผิวคุณนั้นเนียนและก็เรียบมากยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรม Acne Scar PN by พิมพ์พัฒน์คลินิกค่ะลาขาดจากหลุมสิวบนใบหน้านะคะแวะมาใช้บริการที่พิมพ์พัฒน์คลินิกเรามีแพทย์ที่รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับผิวหนังเลือกวิธีการรักษาได้อย่างตรงจุดนะคะสามารถเอารถเข้ามาจอดได้นะคะในคลินิกของเราค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถนะคะพิมพ์พัฒน์คลินิกอยู่ถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์หรือไม่ก็สอบถามคุณหมอเพิ่มเติมได้ก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0937673999คุณหมอดูแลใส่ใจลูกค้าทุกคนเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกแพทย์ประสบการณ์สูงมากกว่า10ปีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สวยขึ้นหน้าเด็กลงริมฝีปากอวบอิ่มมีเสน่ห์
2: Feel Remind Feel Remind

0: number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
3: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 13:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร 065-524-2163
0: Feel

0: Feel Hit in the World. Feel Hit in the World. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
3: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลีPrefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปา

0: ประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fearless เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
5: Feel freedom.

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: #1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: feel freedom.

0: แม่นะครับผมบรรยากาศแบบนี้นี่ฟังเพลงเพราะๆที่ฟิลแล้วก็ถ้าหากว่าเราได้สดมาม่าร้อนๆสักถ้วยหนึ่งนี่อร่อยชื่นใจกันเลยทีเดียวนะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้มาม่าเขาออกรสชาติใหม่มาแล้วนะครับเรียกได้ว่าแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวมาทีเดียว7รสชาติ11แบบให้คุณได้เลือกเลยวันนี้เรามาพร้อมกับมาม่ารสใหม่นะครับในตระกูลมาม่า7บาทสายกินเผ็ดๆน่าจะชอบนะครับผมกับมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีแบบแห้งซองสีม่วงเผ็ดๆนัวๆไม่หวานและอีกหนึ่งรสชาติที่แนะนำไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือสายสดซุปนี่ต้องไม่พลาดเลยนะครับผมกับมาม่าซุปเปอร์หมึกจริงใจนะครับผมซุปเปอร์หมึกซองแรกของไทยสดซุปหอมหวานอูมามิมาม่าเขาบอกว่าคุณภาพอยู่ในซองนี้แล้วที่เหลือคุณแค่เอาไปทำกินแค่นั้นเองนะฮะไปลองกันได้นะครับและตอนนี้ก็มีวางขายทุกร้านค้าแล้วล่ะนะครับถ้าหากว่าร้านค้าที่คุณเข้าไม่มีลองไปดูที่ร้านอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ของเติมเต็มทุกร้านค้าแล้วล่ะนะครับผมฝากกันด้วยนะครับผมมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีและมาม่าซุปเปอร์หมึกจริงใจนะครับผมมาม่าอร่อยซื้อมาลองกันได้นะครับ
1: Feel hit in the world Feel hit in the world อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
2: สนับสนุนโดยหวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: พิมพัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้น

0: 0977-3999หรือ LINE @ พิมพัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
4: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูกจ้ะน้องแอร
4: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
5: ก็ถูกอีกแหละ
4: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูก
4: ถูกอีกแล้วหรอ
5: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 13:00 Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
6: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและ

0: รถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
1: Freedom.

0: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97
1: สนับสนุนโดยบ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณเลือกแบบบ้านได้ตามที่คุณต้องการ

0: Number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับ1ในระยองโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือพิมพัฒน์คลินิก
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: Feel freedom.

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์คงเอกลักษณ์ในตัวคุณสวยแบบเป็นธรรมชาติ

0: Feel Remind Feel Remind
1: โดยพิมพัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับ Feel 97
2: Line Man Food
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Breathe ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิตี้เพล็ก
1: ซ์แสงทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะ Feel 97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
3: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
4: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือแอสไซพิมพ์พัฒน์คลินิก
4: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอFeel 97 ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Freedom

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97โดยพิมพ์พัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: คือ number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: พิมพัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือแอสซายพิมพ์พัฒน์คลินิก
0: ฟีลฟรีดอม

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: I found my old phone today

0: 7คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือพิมพ์พัฒน์คลินิก
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดย Feel Media Group ออกอากาศจากเลขที่ 134/18 หมู่ 1 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ On Air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.comติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel ระยอง Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
5: Feel freedom.

0: อนสมายเดนทัลคลินิกฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
1: มีเพื่อนๆถามมานะคะว่าบิยอนด์สไมล์ครบรอบ5ปีแล้วเนี่ยมีโปรโมชั่นไหนเด็ดสุดๆขอตอบเลยละค่ะว่าเด็ดทุกโปรโมชั่นแน่นอนค่ะโดยเฉพาะโปรรีเทนเนอร์นะคะเหลือเพียงแค่คู่ละ 2,555 บาทเท่านั้นลดกันเห็นๆไปเลยนะคะกว่า 50% ค่ะรีเทนเนอร์แบบลวดและก็แบบใสนะคะแข็งแรงทนทานกระชับพอดีใส่สบายด้วยนะคะคงสภาพฟันหลังจัดฟันค่ะไม่ระคายเคืองนะคะดูแลรักษาง่ายต้องบอกนะคะว่าโปรโมชั่นเนี้ยคุ้มสุดๆแต่ว่าก็ต้องย้ำกันด้วยนะคะว่าคุณอย่าช้าค่ะเพราะว่าอาจจะไม่ทันได้ค่ะโปรดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะช่วงที่เราฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้นจากปกติแล้วเนี่ยรีเทนเนอร์1คู่จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทแต่ว่าคุณจ่ายเพียงแค่ 2,555 บาทเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic นะคะอยู่ถนนข้อ2เส้นหลังแหลมทองระยองค่ะหมายเลขโทรศัพท์0950458999นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโปรโมชั่นทำฟันดีๆที่รอคุณอยู่อีกเยอะมากค่ะสอบถามและสามารถจองคิวได้นะคะหรือไม่ก็เข้าไปดูได้เลยข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Beyond Smile Dental Clinic ค่ะ
0: Beyond Smile Dental Clinic ฉลองครบรอบ5ปีแทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ
2: Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97

0: Number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุ กับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุ กับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242166
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี
1: Beyond Smile Dental Clinic จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 1:30 โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok วันหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
4: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-Passดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาท สัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
1: พิมพ์พัดคลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัดคลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัดคลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
5: พิมพ์พัดคลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพ์พัดคลินิก
6: ฟีลฟรีดอม

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดยบลิดดาร่าระยองเปิดตัวจีลี่บลิดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าสไตล์ SUV รับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตัน

0: ประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรมแรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ0829024488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนคอ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอสไซพิมพ์พัฒน์คลินิก
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
0: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ขณะนี้เวลา18 นาฬิกา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวลนั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ 082-902-4488 หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยบ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
0: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
3: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มาสองพี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูกจ้ะน้องแก
3: ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
4: ก็ถูกอีกแหละ
3: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูก
3: ถูกอีกแล้วเหรอ
4: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้นศูนย์บาทลูกค้าใหม่ลดร้อยบาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
5: M Genex บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร M Genex ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
2: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคทอล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน US FDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรูปคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
6: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพ์พัฒน์คลินิก
7: ฟีลฟรีดอม

0: Feel Hit in the World Feel Hit in the World อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
1: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา We were

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97

0: ่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: พิมพัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ตเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือแอดสายพิมพ์พัฒน์คลินิก
0: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
3: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพลามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok วันหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
4: ขณะนี้เวลา19นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิล Media Group ออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
6: Feel Tonight

0: number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวลนั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ 082-902-4488 หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999 เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราPrefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น. ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-216
2: Feel to

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับ Feel 97
2: Line Man ฟู้ด
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Read ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิตี้เพล็ก
1: ซ์แสงทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะ Feel 97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า

0: านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
1: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
2: ถูกจ้ะน้องแอร
1: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
2: ก็ถูกอีกแหละ
1: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
2: ถูก
1: ถูกอีกแล้วเหรอ
2: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: change the sun to the moon. Feel the stars sparking in your heart all night long with our special songs at Feel 97.
1: ว่าผมจะแรงที่ผมรักแมนยูแต่ใจก็อยู่ที่ฮ่องแดงที่คุณชอบ hip hop K pop big bang
2: oh damn
1: I know you like it like that

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97สนับสนุนโดยหวานหวาน Wellness Clinic ใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ

0: good number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741 Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำPrefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 ถึง 1:00 Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Lessเตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
1: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที 500 บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebookเซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel tonight.

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 น.ถึง 13:30 น.โทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
4: ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
3: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
4: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่น

0: ด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fit less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134ทับ18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี

0: คือ number 1เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุ กับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุ กับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร0840941074และ Facebook เสิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม5ปีแห่งรอยยิ้ม
0: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
1: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
0: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสแมทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
0: Feel Tonight

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับฟิล97
2: ปัญญาการโยน
1: พลอยระดาคลินิก
2: สูวีคอนรับเหมา
1: เซกิซูชิบาระยอง
2: ออฟฟิศเมดพลัส
1: ทอดมันทองสร้อย
2: ทิมิลินคอนโด
1: ก็เพราะฟิล97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: ไม่ต้องมินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซ็ปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
4: MGen Next บัตรเดียวที่ให้คุณคุ้มในการรับสิทธิพิเศษจากการดูหนังแบบครบวงจรคุ้มกว่ากับการรับสิทธิ์ส่วนลด30บาทในการซื้อตั๋วหนังรับคะแนนสะสมทุกครั้งจากการซื้อตั๋วหนังป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมหรือบัตรกำนันต่างๆได้อย่างง่ายดายและดูหนังฟรี1ที่นั่งในวันเกิดตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นกับอีกขั้นของเอนเตอร์เทนเมนต์ไลฟ์สไตล์สมัครสมาชิกและใช้บัตร MGen Next ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศรายละเอียดคลิก www.majorcineplex.com
5: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffeeหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X

0: ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
1: ขณะนี้เวลา22นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Rayong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
2: Feel Tonight

0: Number 1ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีหวานหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
2: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูกจ้ะน้องแอร
2: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
3: ก็ถูกอีกแหละ
2: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
3: ถูก
2: ถูกอีกแล้วเหรอ
3: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
4: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
0: Feel tonight.

0: feel good. My feel, my song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ 10:30 ถึง 13:30 โทร0934542652คลิก Facebook IG TikTok หวานหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
3: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูกจ้ะน้องแอร
3: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
4: ก็ถูกอีกแหละ
3: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูก
3: ถูกอีกแล้วเหรอ
4: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส
5: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-Pass ดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์

กระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayong feel 14 anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปีFeel to know.

0: Number 1
1: เมื่อการยิงแอดโฆษณา Facebook ไม่เหมือนเดิมใช้งบยิงแอดมากเท่าไหร่แต่ลูกค้าเงียบไม่มีผลตอบรับไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่ไลค์หรือแชร์เปลี่ยนเถอะค่ะเลือกสื่อโฆษณาอย่างชาญฉลาดมาลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97สื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวันครอบคลุมคนฟังทุกกลุ่มทุกวัยลูกค้าจะได้ยินโฆษณาของคุณทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นกลางคืนผลลัพธ์ชัดเจนและที่สำคัญงบโฆษณาคงที่ไม่บานปลายลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งในระยองโทร080-340-8741
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานฤทธิ์ดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ฤทธิ์ดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ฤทธิ์ดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ 082-902-4488 หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ฤทธิ์ดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
3: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-PASSดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
4: งานยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: feel good. My feel. My song.
1: ทำไมธุรกิจแบรนด์ดังหรือร้านค้าต่างๆจึงเลือกทำโฆษณากับ Feel 97
2: Line Man Food
1: หวานหวานคลีน
2: เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
1: I Can Read ระยอง
2: ที่เมเจอร์ซิตี้เพล็กซ
1: ์แสงทองระยอง
2: สกายฮิลคอนโด
1: ก็เพราะ Feel 97เราทำการตลาดอย่างเข้าถึงวิเคราะห์หาเหตุผลที่ลงตัวคิดและสร้างจุดขายที่น่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณแล้วคุณล่ะตัดสินใจที่จะลงโฆษณาวิทยุกับเราแล้วหรือยังโทร080-340-8741
3: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
4: 5ปีแห่งความไว้วางใจ
5: ฉลองครบรอบ5ปี
4: Beyond Smile Dental Clinic
3: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
4: คำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2เส้นหลังแหลมทองโทร0950458999เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราง
6: านยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่อาราบัสแบล็คคอฟฟี่กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่อารบัสแบล็คคอฟฟี่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
7: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มาสองพี่ว่ามันถูกไหม
8: ถูกจ้ะน้องแอร
7: ์ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
8: ก็ถูกอีกแหละ
7: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
8: ถูก
7: ถูกอีกแล้วเหรอ
8: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0 บาทลูกค้าใหม่ลด100 บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส

0: feel good. My feel, my song.
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ on air FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook feelrayongFeel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel Icy Cool

0: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
1: 5ปีแห่งความไว้วางใจฉลองครบรอบ5ปี Beyond Smile Dental Clinic
0: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
1: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบรีเทนเนอร์ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนคอ2เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999 เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเราง
2: านยุ่งแต่เช้ายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ต้องลุยแล้วใหม่ Arabus Black Coffee กาแฟคั่วเข้มสกัดเข้มข้นผ่านกระบวนการฟรีสไดร์จนเป็นเกล็ดกาแฟคุณภาพล็อกความหอมเข้มแบบเต็มรสกาแฟแท้ทุกซองชงได้ทั้งร้อนและเย็นเติมความหอมเข้มด้วยกาแฟฟรีสไดร์ใหม่ Arabus Black Coffee หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
3: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพราหนึ่งกล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูกจ้ะน้องแก
3: ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
4: ก็ถูกอีกแหละ
3: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จ้ะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
4: ถูก
3: ถูกอีกแล้วเหรอ
4: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0 บาทลูกค้าใหม่ลด100 บาทสั่งเลยไลน์แมนฟู้ดดีเวิร์ส

Feel Music Release เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายเพลงส่งตรงถึงคุณที่ Feel 97โดยพิมพัฒน์คลินิกแก้ปัญหาหน้ามองคล้ำด้วยพิโคเลเซอร์และเมโซมีไลน์ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างชัดเจน

0: number one ถ้าทุกคนต้องเดินไปในทิศทางที่เหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินเหมือนกันเที่ยวเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วคุณจะหยุดอยู่แค่วันนี้หรือจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเปลี่ยนมุมมองเลือกความแตกต่างเลือก Feel 97คลื่นวิทยุที่ไม่เดินตามใครตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ชัดเจนด้วยงบลงโฆษณาที่ไม่แพง Feel 97ตอบโจทย์สำหรับคุณที่เลือกความแตกต่างติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741
1: พิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโคล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเซิร์ฟตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ทเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร0937673999หรือAssign พิมพ์พัฒน์คลินิก
1: บ้านคุณธรรมบริษัทรับสร้างบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมขยายขอบเขตรับสร้างบ้านครอบคลุมทั้ง3จังหวัดระยองจันทบุรีและชลบุรีรับสร้างบ้านด้วยมาตรฐานเดียวกันมั่นใจบ้านคุณธรรมประสบการณ์สร้างบ้านมากกว่า17ปีสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า 1,000 หลังควบคุมงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพหลังส่งมอบบ้านลูกค้าพึงพอใจสูงสุดรับสร้างบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โกดังอพาร์ตเมนต์บ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านคุณธรรมจากแยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรโทร084-094-1074และ Facebook เซิร์ชคำว่าบ้านคุณธรรม
2: อยากดูหนังสุดคุ้มแบบไม่อั้นต้องนี่เลยบัตร M-PASSดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบตอบโจทย์ทุกเจนไม่จำกัดนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ200บาทและบุคคลทั่วไปเดือนละ300บาทสัมผัสความคุ้มกว่าใครแบบไม่อั้นได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ใกล้บ้านหรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์คลิก www.majorcineplex.com
3: ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีหวานหวานเวลเนสคลินิกมาตรฐานเดียวกันกับเกาหลีเราคือผู้นำเทรนเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเครื่องแรกในระยองไม่ต้องพักฟื้นโปรแกรมอัลตราพรามเทคโนโลยีคลื่นอัลตราซาวด์ลงลึกถึงชั้นสมาร์ทชั้นเดียวกับผ่าตัดดึงหน้าโปรแกรมเซิร์ฟเทคโนโลยีแรกของโลก Dual Wavelength 2คลื่นความถี่กระชับผิวลดไขมันลงลึกกว่าคงคอนเซปต์ยกชัดลืมเจ็บอยู่นานถึง1ปีวันหวานเวลเนสคลินิกคุณหมอเป็นเจ้าของดูแลโดยหมอหวานและหมอหมีทุกเคสจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรเปิดบริการ10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งโทร093-454-2652คลิก Facebook IG TikTok วันหวานเวลเนสคลินิกใส่ใจทุกองศาดูดีในแบบที่เป็นคุณ
1: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลย
4: พี่กัปตันคะวันก่อนหนูสั่งไลน์แมนเอากระเพรา1กล่องแต่แม่ค้าให้มา2พี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูกจ้ะน้องแพร
4: ตอนมาส่งฝนตกหนักหนูบอกไรเดอร์ให้พักแต่ก็ยังขับมาได้พี่ว่ามันถูกไหม
5: ก็ถูกอีกแหละ
4: พอมาถึงหนูบอกไรเดอร์ขอเปลี่ยนจากกระเพราเป็นราดหน้าไรเดอร์บอกไม่ได้จะน้องจ๋ามันคนละร้านกันพี่ว่ามันถูกไหม
5: ถูก
4: ถูกอีกแล้วเหรอ
5: ถูกสิครับเพราะไลน์แมนค่าส่งถูกกว่าใครในจักรวาลเริ่มต้น0บาทลูกค้าใหม่ลด100บาทสั่งเลยไลน์แมนฟูดี้เวิร์ส
3: Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลี Prefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยองPrefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix Your Confidence Prepare Smart Fix Less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร0655242163
0: Feel Icy Cool

0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ
1: มีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามานะครับว่าบ้านคุณธรรมให้บริการอะไรบ้างเราให้บริการครบวงจรครอบคลุมทุกงานก่อสร้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับออกแบบก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างทั้งบ้านเดียวทาวน์โฮมตึกอาคารพาณิชย์โครงการหมู่บ้านบ้านพักสไตล์พูลวิลล่าคลับเฮาส์งานต่อเติมงานรั้วรับประกันผลงานทุกงานเลยนะฮะเจ้าของบริษัทเป็นวิศวกรโดยตรงดูแลควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงส่งมอบงานให้กับลูกค้าและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจนะครับสร้างบ้านกับบ้านคุณธรรมต้องทำยังไงบ้างถ้าลูกค้ามีแบบบ้านอยู่แล้วสามารถนำมาประเมินราคาได้เลยนะครับจองคิวก่อสร้างเพียง 20,000 บาทเท่านั้นนะครับเพื่อล็อกคิวช่างนั่นเองครับและที่สำคัญนะครับในวันที่เซ็นสัญญาไม่ต้องจ่ายเงินงวดแรกนะครับจนกว่าจะเริ่มงานบริษัทต้องการจะการันตีให้กับลูกค้าสร้างความมั่นใจนะครับว่าบริษัทมีศักยภาพดำเนินงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ 100% แน่นอนนะฮะไม่มีประวัติทิ้งงานงวดที่1ลูกค้าจะชำระก็ต่อเมื่อทีมช่างบริษัทของเรานำวัสดุอุปกรณ์เข้าหน้างานและก็เริ่มงานนะครับสบายใจหายห่วงงานเสร็จตามกำหนดในใบสัญญาแน่นอนครับบ้านคุณธรรมจากสี่แยก PMY เลี้ยวลงถนนท่าบรรทุกอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกสูตรนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0840941074และ0954690222โทรมาปรึกษาเราได้เลยนะครับ
0: บ้านคุณธรรมออกแบบทันสมัยใส่ใจคุณภาพในสไตล์ที่เป็นคุณ Feel hip in the worldFeel hit in the world. อัปเดตทุกเทรนด์ฮิตฟังเพลงเพราะจากทั่วทุกมุมโลก
2: สนับสนุนโดย Beyond Smile Dental Clinic เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

0: feel good. My feel. My song.
1: เวลาไม่เคยคอยคุณทุกวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนคุณลืมคิดไปว่าธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นแค่ไหนหรือเท่าเดิมอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่ามาร่วมสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตและแข็งแรงด้วยการลงโฆษณาวิทยุกับเรา Feel 97คลื่นวิทยุเพลงฮิตที่ตอกย้ำความแรงของคลื่นและสร้างความสำเร็จของธุรกิจลูกค้ามานับไม่ถ้วนคุณก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคุณติดต่อโฆษณาวิทยุกับเราโทร080-340-8741
2: 5ปีแห่งรอยยิ้ม
3: 5ปีแห่งความไว้วางใจ
4: ฉลองครบรอบ5ปี
3: Beyond Smile Dental Clinic
2: จากคนไข้คนแรกสู่รอยยิ้มนับหมื่นที่ Beyond Smile
3: แทนคำขอบคุณด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษดีลครบรอบ Retainer ลดเหลือเพียงคู่ละ 2,555 บาทจากปกติ 5,000 บาทชวนเพื่อนมาจัดฟันรับทันที500บาททำฟันครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์จับรางวัลลุ้นของขวัญสุดพิเศษรีบด่วนโปรโมชั่นดีๆเฉพาะช่วงฉลองครบรอบ5ปีเท่านั้น Beyond Smile Dental Clinic หน้าโครงการ Beyond ติดถนนค.2 เส้นหลังแหลมทองโทร095-045-8999 เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา Prefix Clinic ยกกระชับด้วยโปรแกรม Enolif X จากอิตาลีPrefix Clinic ปรับรูปหน้าฟิลเลอร์โบท็อกทรีทเมนต์ผิวหน้าผลักวิตามินล้ำลึกรักษาสิวกดสิวละเอียดมาก Prefix Clinic รักษาผมร่วงรักษาฝ้าหน้าหมองคล้ำ Prefix Clinic รักษาน้องสาวไม่กระชับด้วยโปรแกรม Lady Lift จากอิตาลีหนึ่งเดียวในระยอง Prefix Clinic โดยคุณหมอปามประสบการณ์มากกว่า10ปีตลาด S Marché ติดทางเข้าโรงเรียนนานาชาติ SISB ที่จอดรถสะดวกสบายเน้นความเป็นส่วนตัวมาส่งลูกเรียนคุณแม่มาทำสวยทำหน้าฉีดวิตามินรอลูกได้เปิดให้บริการทุกวัน 11:30 น.ถึง 1:00 น. Prefix your confidence prepare smart fix less เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดเพื่อความมั่นใจไร้ที่ติโทร065-524-2163
5: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: แรงเงียบตอบโจทย์ทุกการใช้งานริดดาร่าระยองพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้สัมผัสคันจริงและร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราพบกับจีลี่ริดดาร่ารถกระบะไฟฟ้าที่ประสานความนุ่มนวล นั่งสบายสไตล์ SUV เข้ากับนิยามใหม่ของรถบรรทุกรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง1ตันคุ้มค่าและประหยัดกว่าในทุกเส้นทางราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 กว่าบาทเท่านั้นสมรรถนะเหนือกว่ารถกระบะทั่วไปที่คุณเคยสัมผัสแน่นอนอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองที่ริดดาร่าระยองติดกับโชว์รูมฮุนไดบ้านฉางตรงข้ามตลาดกลางบ้านฉางโทรนัดทดลองขับ082-902-4488หรือทักแชทอินบ็อกซ์ Facebook ริดดาร่าระยองมาคุยกับเราได้เลยพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งแฟคโทล่าลงสนามเทคโนโลยีมาตรฐาน USFDA ฟื้นฟูหลุมสิวลึกและหลุมสิวทุกประเภทให้ดูตื้นขึ้นพิมพ์พัฒน์คลินิกส่งเสริมตัวรุกคนสำคัญลงสนามยกกระชับกรอบหน้าชัดผิวดูเฟิร์มขึ้นในขั้นตอนเดียวโกยิงตรงโดนใจคนระยองแบบนี้ไปเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นสิวหลุมสิวหรือปัญหาผิวหย่อนคล้อยพิมพ์พัฒน์คลินิกพร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3: พิมพ์พัฒน์คลินิกจังหวัดระยองดูแลผิวอย่างตรงเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณถนนข้อ2ติดกับสิริพรอพาร์ทเมนต์สอบถามเพิ่มเติมโทร093-767-3999หรือแอสไซพิมพ์พัฒน์คลินิก
7: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุโอเคเรดิโอฟิล97ระยองผลิตรายการโดยฟิลมีเดียกรุ๊ปออกอากาศจากเลขที่134/18หมู่1ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองส่งกระจายความสุขเพลงเพราะไปทุกพื้นที่ออนแอร์ FM 97รับฟังพร้อมกันทางวิทยุและรถยนต์ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองและฟังออนไลน์เว็บไซต์ feelrayong.com ติดต่อลงโฆษณาวิทยุโทร080-340-8741หรือ Facebook Feel Ryong Feel 14 Anniversary เชื่อมต่อทุกความสุขคลื่นวิทยุที่อยู่คู่คนระยองมามากกว่า14ปี
0: Feel ICQ